ิกรมการเชิดวันลานี้ที่เชิดยังไม่การเชิดอยู่ชับทำไมกี่เป็นเชิดยะเอามุติหักเชิดที่เชิดยะเอชูชับมุนนายกาที่คนเนี่ยไอ้บ่ปัญหาเมื่อกี้ละทุกมุนตัวเล็กนี่ก็ปาปีอุชับเอเบอัลจันอัลจันที่เชิดยะไม่ยูดีเชิดยะที่ทรมูเบที่ทรมาเรลีบบ่เชิดยะไม่ไป